ไฟร้อยอ่ะเดี๋ยวผมไม่ต้องมีสูเรียนตะบริมินายปาราริออนไฟวีมีชอบมัสมินิสอันนี้กิราราจะพูดไม่เนี่ยอันนี้กิริสเนสอันนี้เดนเอวาริติคิวมันนั่นชาบีโอ้ยบุญิงคิดเนี่ยแม่ว่าแกนี่ตั้งแม่อันนี้ดีเบสที่เขาเป็นแต่แกนี่นี่คือนายบุญดีเบสอ๋อยนั่นป้าบอกตะการเราตอนที่ไงยันที่นี่แม่ว่าแกร่าระป้า